0: estamos aquí. Apagó, no se escucha.
1: ¿Por qué me cae esa que ni me duele? เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง

0: but the system automatically defeated the war. It is not a dictatorial state. It's not an Egypt. It's not a Sudan. It's not a Libya.
1: ถ่ายเจ้าของ
2: คืออะไรนะ
1: หันไปทางที่
2: ไม่เอา
1: อ๋อ